สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่13 กรกฎาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่12 กรกฎาคม1วันหลังจากที่ประกาศว่าเสร็จสิ้นการโจมตีอิหร่านตลอดสัปดาห์เมื่อวันอาทิตย์ที่12กองบัญชาการกลางสหรัฐได้ประกาศในโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าเมื่อเวลา17 นาฬิกาตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐกองกำลังสหรัฐได้เริ่มโจมตีอิหร่านเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการต่อไปในการบั่นทอนความสามารถในการโจมตีลูกเรือที่เป็นพลเรือนและเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสอย่างเสรีกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งการโจมตีดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านว่าได้ยินเสียงระเบิดหลายครั้งในเมืองซีริกทางตอนใต้และบริเวณรอบๆบันดาอับบาสใกล้ช่องแคบฮอร์มุสไม่นานหลังจากที่กองทัพสหรัฐเริ่มปฏิบัติการโจมตีเมื่อวันอาทิตย์ที่12ในการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ NBC ของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่12ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์อิหร่านเกี่ยวกับการกระทำต่างๆหลังจากการเจรจาครั้งล่าสุดกับสหรัฐทีมผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่2ครั้งในเวเนซุเอลาเมื่อเดือนที่แล้วทำให้อาคารจำนวนมากพังถล่มลงมาเกือบเป็นแนวตั้งในปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการพังถล่มแบบแพนเค้กพวกเขาประเมินว่าอาคารประมาณ 10,000 หลังไม่สามารถใช้งานได้การค้นหาผู้สูญหายยังคงดำเนินต่อไปนานกว่า2สัปดาห์หลังเกิดภัยพิบัติเมื่อวันที่24 มิถุนายนทางการระบุว่ามีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว 4,333 คนณวันเสาร์ที่11 กรกฎาคมมิยาโมโตะฮิเดกิหัวหน้าทีมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโครงสร้างอาคารและได้เข้าร่วมความพยายามฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติหลายครั้งเขาให้สัมภาษณ์กับ NHK เมื่อวันเสาร์ที่11ณเมืองคาเตียลามาในรัฐลากัวอิราซึ่งเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักมิยาโมโตะกล่าวว่าเกิดการพังถล่มแบบแพนเค้กหลายครั้งโดยแรงสั่นสะเทือนรุนแรงทำลายเสาอาคารทำให้ตัวอาคารพังลงมาเกือบเป็นแนวตั้งเขาระบุว่าสาเหตุมาจากเหล็กเสริมในเสาหลายต้นมีไม่เพียงพอรวมถึงพื้นดินอ่อนซึ่งเป็นเรื่องปกติในพื้นที่ชายฝั่งทะเลทีมงานประเมินว่าอาคารประมาณ 10,000 หลังหรือประมาณ13%ของอาคารทั้งหมดในลากัวอิราถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงหรือเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถใช้งานได้ตัวเลขนี้สูงกว่าตัวเลขล่าสุดที่รัฐบาลเวเนซุเอลาประกาศไว้มากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามีอาคารประมาณ 30,000 ถึง 50,000 หลังที่จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมเนื่องจากรอยแตกร้าวหรือรูในโครงสร้างประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีของยูเครนประกาศว่ากองทัพยูเครนจะจัดตั้งหน่วยบัญชาการที่รับผิดชอบการโจมตีพิสัยไกลต่อรัสเซียในข้อความวิดีโอที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันศุกร์ที่10กรกฎาคมผู้นำยูเครนกล่าวว่ากองบัญชาการดังกล่าวต้องทุ่มเททรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมด 100% เพื่อลดศักยภาพในการทำสงครามของรัสเซียให้มากยิ่งขึ้นเขายังประกาศจัดตั้งกองกำลังโต้ตอบเคลื่อนที่เร็วร่วมขึ้นเป็นเหล่าทัพใหม่ของกองทัพยูเครนโดยกล่าวว่าเหล่าทัพใหม่ดังกล่าวจะรวมหน่วยจู่โจมหน่วยโดรนหน่วยปืนใหญ่และหน่วยอื่นๆเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบังคับบัญชาและปฏิบัติการของกองทัพยูเครนกำลังเพิ่มการโจมตีพิสัยไกลต่อสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและเป้าหมายอื่นๆลึกเข้าไปในรัสเซีย

ในวันจันทร์ที่13กรกฎาคมมีการพยากรณ์ว่าทางตะวันตกของญี่ปุ่นมีอากาศร้อนจัดอีกครั้งขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภาวะฮีทสโตรกสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าพื้นที่ทางตะวันตกของญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีท้องฟ้าแจ่มใสในวันจันทร์ที่13ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นในหลายพื้นที่ในวันจันทร์ที่13อุณหภูมิในภาคตะวันตกของญี่ปุ่นสูงขึ้นอีกครั้งโดยอุณหภูมิสูงสุดช่วงเวลากลางวันอยู่

ที่ 38.4 องศาเซลเซียสในเมืองชิมันโตะจังหวัดโคจิ 37.5 องศาเซลเซียสในเมืองอิวากุนิจังหวัดยามางูจิและ 37.3 องศาเซลเซียสในเมืองฮิตะจังหวัดโออิตะมีการออกประกาศเตือนภัยภาวะฮีทสโตรกใน14จังหวัดในภูมิภาคชูโงกุชิโกกุคิวชูและคิงกิญี่ปุ่นฟิลิปปินส์สหรัฐและอีก11ประเทศได้เรียกร้องอีกครั้งให้จีนยอมรับคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ที่ออกมาเมื่อ10ปีก่อนในปี2559ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้ยกฟ้องคำกล่าวอ้างสิทธิ์ของจีนเหนือพื้นที่ทะเลเกือบทั้งหมดในทะเลจีนใต้โดยระบุว่าขาดพื้นฐานทางกฎหมายและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศฟิลิปปินส์เป็นผู้ยื่นฟ้องคดีนี้แต่จีนไม่ยอมรับคำตัดสินดังกล่าวทั้ง14ประเทศออกแถลงการร่วมกันเมื่อวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมซึ่งเป็นวันครบรอบ10ปีของคำตัดสินนี้แถลงการเรียกคำตัดสินดังกล่าวว่าเป็นที่สิ้นสุดมีผลผูกพันทางกฎหมายและเด็ดขาดโดยกล่าวว่าทั้ง14ประเทศยืนยันคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการที่ว่าไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายใดๆสำหรับการอ้างสิทธิ์ทางทะเลอย่างกว้างขวางของจีนแถลงการดังกล่าวเน้นย้ำถึงการต่อต้านอย่างรุนแรงต่อการกระทำใดๆที่ทำลายเสถียรภาพหรือเป็นการกระทำเพียงฝ่ายเดียวที่คุกคามสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคนอกจากนี้ยังยืนยันอย่างหนักแน่นถึงการคัดค้านการใช้ยามชายฝั่งทหารและกองกำลังอาสาสมัครพลเรือนทางทะเลเพื่อก่อกวนขัดขวางหรือข่มขู่ปฏิบัติการที่ชอบด้วยกฎหมายของรัฐอื่นในทะเลหรือในอากาศจีนระบุว่าการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ในทะเลจีนใต้นั้นชอบธรรมหลังจาก14ประเทศเรียกร้องอีกครั้งให้จีนยอมรับคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเมื่อ10ปีก่อนเกี่ยวกับทะเลจีนใต้กระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมซึ่งระบุว่าสิ่งที่เรียกว่าคำชี้ขาดนั้นเป็นเพียงกระดาษไร้ค่าที่ผิดกฎหมายและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแถลงการระบุว่าจีนคัดค้านการกล่าวอ้างและการกระทำใดๆที่อ้างอิงจากคำชี้ขาดนี้และเสริมว่าอธิปไตยเหนือดินแดนและผลประโยชน์ทางทะเลของจีนในทะเลจีนใต้จะไม่ได้รับผลกระทบจากคำชี้ขาดดังกล่าวNHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าบริษัทญี่ปุ่นกำลังเร่งหาบุคลากรอินเดียยานสำรวจของญี่ปุ่นส่งภาพรายละเอียดของดาวเคราะห์น้อยกลับมายังโลกเทศกาลทานาบาตะใต้น้ำนอกชายฝั่งเกาะซาโดเพลงกล่อมทารกที่มีกระแสตอบรับจากพ่อแม่อย่างล้นหลามและตำรวจเมืองคานาซาวะช่วยนำทางครอบครัวเป็ดไปยังที่ที่ปลอดภัยสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่20เกี่ยวกับการบอกอีกฝ่ายว่าอย่าใส่ของบางอย่างในอาหารครับ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามมาถึงฮอกไกโดแล้วค่ะตอนนี้ทำกับหมี่ย่าช่างภาพจากจีนเข้าไปในร้านอาหารร้านหนึ่งใกล้ตลาดปลาในเมืองซัปโปโรเพื่อจะได้กินอาหารทะเลสดๆค่ะ
0: มาฟังบทสนทนาบทที่20กันครับ
2: おすすめは何ですか?
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは?

0: 私も。
1: ちゃんどい。
0: あ、わさびは入れないでください。
1: あ、กรุณาอย่าใส่วาซาบิค่ะ。
2: พนักงานร้านพูดยืนยันว่า、
3: わさび抜きね。
1: ไม่เอาวาซาบินะ。
2: แล้วเขาก็ถามมีย่าว่า、
3: そちらは？
1: ทางนั้นล่ะ。
2: มีย่าตอบว่า、
4: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: ของฉันกรุณาใส่วาซาบิเยอะๆค่ะครับคำว่าไคเซนดงคือข้าวหน้าอาหารทะเลครับวาซาบินั้นคือเครื่องปรุงชนิดหนึ่งเผ็ดและฉุนมากครับมักกินกับปลาดิบครับ
2: ดิฉันชอบไคเซนดงค่ะวาซาบินี่จะฉุนขึ้นจมูกมากๆเลยค่ะมีย่าขอวาซาบิเยอะคงจะชอบจริงๆจังๆเลยนะคะเนี่ย
1: สำนวนหลักประจำวันนี้คือกรุณาอย่าใส่วาซาบิ
0: วาซาบิは入れないでください。
1: คำว่า
5: วาซาบิ
1: ก็คือวาซาบิเป็นเครื่องปรุงที่เราเพิ่งแนะนำไปเมื่อสักครู่ครับต่อมาคือ
5: 入れないでください。
1: กรุณาอย่าใส่จุดสำคัญประจำวันนี้เกี่ยวกับวิธีขอให้ผู้อื่นอย่าใส่อะไรบางอย่างลงไปในอาหารหรือเครื่องดื่มครับใช้คำกริยารูปในแล้วก็ต่อด้วย
5: でください。
2: รูปในหรอคะ
1: ครับรูปในของคำกริยาคือการผันคำกริยารูปแบบหนึ่งนะครับคือเป็นรูปปฏิเสธที่ลงท้ายด้วยในการจะขอให้คนอื่นอย่าใส่อะไรบางอย่างลงไปในอาหารหรือเครื่องดื่มที่เราสั่งใช้รูปในของคำกริยาใส
5: ่入れる
1: ซึ่งก็คือ
5: 入れない
1: แล้วเมื่อเพิ่ม
5: でください
1: ต่อเข้าไปก็จะเป็น
5: 入れないでください。
1: เราสามารถระบุสิ่งที่ไม่ต้องการลงไปได้แล้วก็ใส่คำช่วยวะเข้าไปที่หลังคำนั้นนะครับการเชื่อมคำกริยารูปในกับ
5: でください
1: ก็จะทำให้การขอร้องมีความหมายเป็นปฏิเสธครับ
2: ฟังแล้วพูดตามเลยค่ะ
5: 入れないでください。わさびは入れないでください。
2: พูดกันได้คล่องไหมคะ
1: มาฟังบทสนทนาในคาเฟ่หรือร้านอาหารกันครับลูกค้าบอกพนักงานเสิร์ฟว่าอย่าใส่อะไรบางอย่างในเครื่องดื่มที่สั่งครับ
6: オレンジジュース一つ氷は入れないでください。
0: かしこまりました。
1: มาดูไปทีละช่วงครับ
6: オレンジジュース一つ氷は入れないでください。
2: น้ำส้มหนึ่งที่กรุณาอย่าใส่น้ำแข็งครับ
1: คำว่า
5: オレンジジュース
1: แปลว่าน้ำส้ม
5: 一つ
1: คือหนึ่งที่จำได้ใช่ไหมครับและ
5: 氷
1: คือน้ำแข็งเนื่องจากไม่ต้องการน้ำแข็งจึงพูดว่า
5: 氷は入れないでください。
1: พนักงานตอบว่า
0: かしこまりました。
2: รับทราบค่ะ
1: นั่นคือคำพูดอย่างสุภาพของพนักงานเพื่อบอกว่าเข้าใจสิ่งที่คุณสั่งแล้ว
2: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามเสียงดังฟังชัดได้เลยค่ะ
5: 氷は入れないでください。
1: เอาล่ะครับมาฝึกฝนการบอกพนักงานร้านว่าอย่าใส่อะไรๆลงไปในอาหารครับสมมุติว่าไม่อยากราดน้ำสลัดคำว่าน้ำสลัดพูดว่า
5: ドレッシングドレッシング。
1: คำกริยาที่แปลว่าราดในสถานการณ์นี้คือ
5: かける
1: และรูปในคือ
5: かけないかけない。
1: เชิญครับ
0: ドレッシングはかけないでください。
1: สำนวนเสริมประจำวันมาจากคำพูดของมีย่าครับจำ

0: ไปใช้ทั้งประโยคแบบนี้เลยนะครับ
1: おすすめは何ですか?
0: คำว่า
2: おすすめ
0: แปลว่าการแนะนำในที่นี้คืออาหารแนะนำหรือสินค้าแนะนำครับเมื่ออยู่ในร้านอาหารแล้วถามว่า
2: おすすめは何ですか?
0: อาหารแนะนำมีอะไรบ้างพนักงานก็อาจจะแนะนำจานที่ขึ้นชื่อที่สุดหรือจานที่เชฟภูมิใจที่สุดนะครับ
3: ลองฟังการพูดจากหลายๆคนดูค่ะ
4: おすすめは何ですか?
5: おすすめは何ですか?
6: おすすめは何ですか?
3: ลองพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดนะคะ
2: おすすめは何ですか?
0: ฟังบทสนทนาของวันนี้กันอีกครั้งครับ
1: おすすめは何ですか?
7: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
1: じゃあそれください。
8: 私も。あ、わさびは入れないでください。
7: わさび抜きね。そちらは?
1: 私はわさびをたくさん入れてください。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: ได้เวลาของไคโตะชวนชิมแล้วค่ะวันนี้แนะนำอาหารทะเลขึ้นชื่อของฮอกไกโดค่ะ
0: ฮอกไกโดอยู่ในวงล้อมของทะเลและมหาสมุทรรวม3แห่งครับได้แก่ทะเลญี่ปุ่นทะเลโอคอสและมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับอุดมไปด้วยทรัพยากรอาหารจากทะเลและการทำประมงก็เฟื่องฟูครับ
3: ที่ขึ้นชื่อก็อย่างเช่นปูหมึกปลาแซลมอนไข่ปลาแซลมอนนะคะ
0: อาหารทะเลจากฮอกไกโดมีผู้ชื่นชอบทั่วญี่ปุ่นครับตามห้างสรรพสินค้าก็จัดเทศกาลอาหารฮอกไกโดกันอยู่บ่อยๆครับความอร่อยของอาหารทะเลจากฮอกไกโดเป็นที่ทราบแพร่หลายในต่างประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะหอยพัดหรือหอยเชลล์มีชื่อเสียงอย่างยิ่งครับแล้วก็ส่งออกเป็นจำนวนมาก
3: อร่อยทั้งในแบบสดๆหรือนำมาปิ้งย่างทั้งเปลือกเลยล่ะค่ะ
0: ตามร้านอาหารและโรงแรมใกล้ท่าเรือฮอกไกโดสามารถกินอาหารจานพิเศษที่ใช้ปูสดและกุ้งสดได้นะครับหมึกสดๆหรือหอยเม่นที่จับขึ้นมาใหม่ก็ได้รสชาติเฉพาะตัวเช่นกันครับถ้าวางแผนไปเที่ยวทางนั้นก็อย่าลืมดูนะครับว่าเป็นฤดูกาลของอาหารทะเลชนิดไหนเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
3: ในบทเรียนหน้าการท่องเที่ยวของทำและหมี่ย่าในฮอกไกโดยังไม่จบค่ะอย่าพลาดติดตามนะคะ
0: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
3: สวัสดีครับ
10: ที่นี่ NHK World Japan
11: Dây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet.Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.